ปัญญาดารากิจังละดาอุไวไกยังไหนโมตุดาสุกีนุมานมัวมันนะโอดัตดารุมะมาก็กระดาปัญญาราชากามินะลาปออูไว้มันดังอูตะกิจับกิจับกามาวัดบูจังสุกีมันดัง

ดียบาลามันยวัดยองนวงนิงาบริตาสุเกียวสิดายาลาลูตบาลงังไอ้ที่เอาไก่รังบาร